0: จะสั่งลูกของแม่ลูกหนีแม่ไปลูกไม่รักแม่และเป็นห่วงแม่เลยแม่อุตส่าห์ถนอมลูกดินแม่ใจไล่แม่ให้ตอมถนอมที่ฝากดวงใจของแม่ลูกรู้ว่าแม่เป็นยักษ์ใช่สิแม่เป็นยักษ์แต่นางพันธุรัตน์คนนี้เป็นยักษ์ที่สงสารลูกรักของแม่ถนอมใจลูกยอมทุกอย่างเพื่อลูกแต่งตัวเป็นมนุษย์ยอมอดอยากถึงสาลาจัดไม่ยอมจับมากินให้ลูกรู้เพราะรักลูกของแม่ใครเป็นคนบอกให้ลูกรู้นางพวกพี่เลี้ยงใช่ไหมที่ข้าเลี้ยงทั้งหมดจงบอกมาสิว่าใครเป็นคนบอกลูกข้าบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: เลยโปรดเจ้าข้าหม่อมแม
0: ่มีอะไรที่ต้องเสนา
1: พระโอรสหม่อมแม่หนีออกไปภายนอกเมื่อพวกหม่อมหม่อมฉันกำลังหลับอยู่ตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าหม่อมฉันก็ตื่นขึ้นมาไม่พบเจ้าค้นหาพอดีหม่อมแม่มาถึงนี่แหละพยาค่ะพวกหม่อมฉันไม่ได้พูดอะไรตามที่หม่อมแม่เข้าใจเลยพี่ค่ะ
0: ฉันนั้นเหรอคงจะเป็นเพราะลูกของข้าไปเห็นกองกระดูกและเมื่อเอาเกลือแก้วใส่แล้วหมดบ้าง